ร้อนน้ำยีเตน้ำนอนป่วยซาเป็นปากทองลิเกดอนตาดอนบีน้องนางบาดปูปากทองกีกอร์ปีฮันรีบองเอฮันรี

นอนแฮดนั่งลิตุมเริงกันที่ปีกิลอนซัมพรีอาดาปรังปลาบังโซลุนอาร์จุลงตังโลลาบังโซจะแม่งอังเด้งลงอดุนทูอาร์จุอีกลงนั่งราจิมมิลิกลาเป็นประสันติโซอตุมกิลอนอลุนอลัมเทโอโตเทมโปบังโซลุนกาบอนดาเกประสันติโซลาบังโซลุนกิปุดัมเกโอโตเทมโปโจเวกชอตเป็นตาเฮมตุนิสิจิปารังอุนกจาร์ลีดูปิกซิตาวอร์เองลงเลเดตจอยเนโอตูเทมโปจอยนังกอกโลลานปาร์ตาโอตูเทมโปเป็นอาจอกอาดัมมาซาร์ลเป็นกับเพรกับเพรกับไซต้าจุกเลมมีเมปุซิโอตูเทมโปเควกับตุมอันนิงเกฮังอาซามีพันลุนเป็นเจตันตั้งแต่อาร์จูอิกโลนังลาบังโซลุน

เหตุการณ์นางจีปูมาทัสสีราซินจาบังมุกแรงที่รังเป็นจิปาจอร์สีเฮมริดจิบุจิโลลาเป็นกระจุกเลมกระจุดำเป็นดังโลกการกลีชุพีจูกิโดอันอรอนอัตตังปินจงเป็นหำพังกิโดอันอพันตาทานมุมปอนซีการบีกิโดอันอารัดกลาร์ดักลาร์เจนนางมันโลลาสีปุทอดลูนลัมตุโมปูโรมาลูนเฮฮุยกับปัจจันเจียพันรูรังสินาสารปวพันปีร์เทนังต่อยชุโลบอนตาปีร์เทียลงปินเดงซุมปอดอรอนกับปัจจันเจียพันเกทานมุมอับังอาเวเดนอจอกสองซาริโจอับังอาสุปีอากิบีซีสินตัวพันปีร์เทียลงนางกิต่อยเจียพันปินคัดลงซอนเซอสุปีสินตัวพันอาร์เอโพโลโซชิกิบอิซีลาเป็นอาร์วีโพโลปีชิกิบอิซีนางโลดุนเซเปียร์เทนางจิตโตยโลซอมเซสินตัวบังฮอนติมุงลาเป็นกากรุงติรอนปีไอแฮมอลองซีเปียร์เทนางฮัจิโลลาเป็นสินตัวพันเซอร์ดิฮุนปุซีอาเมนอิร์โลซอมเซเซอร์ดิฮุนนางทีนางดิงเด็ดเป็นอโปฮอนติมุงอพันโพโลปานองโตยโลลาสัวเต็งเป็นอาปัวแบงโพโลติกิสีอาโพโลตาเมปิปิกอาจอกอังลองเป็นหลอกบองอันลงลาเป็นเซอร์ดิฮูนาแบงโพโลเป็นฮอนกับประมาณเจียพันมาทาสีฮอนเจงสีที่ร่างกิทักปังเจงลงกิเจงสีกิทักละกิอาปัวพันปานองสีริกงกิทักปังเจงลงลาเป็นถักบอมซีปูโฮจอยห้องทอดรุมปันลาเป็นจัมโบรองซอนซีปิโลลาซอนดำบอมซีปุทอดเซอร์ดิฮูนาบังอารลโซปินแดงทักทุลุลาเกจิซูปินีวามกอกเฮฮุยทักซีซอนซีโลลาซอนซีซินตูมาเตเซอร์ดิฮุนกิทักอเปียรีอัลลอนกิโดกิเมกังจังเทคลองซีการบีอันิมซูปิมาร์อตุมตาพิรทักกาจารลีดุนจีอพันอันิงฮังดุนลุลาเป็นกาจารลีดุนปังเจงลุเซอร์ดิฮุนตากุซอนเซปีรีกิทักนางจีลาเป็นกัจจิปินแดงดำนางจีมาลาเฮฮุยอัลลัมการบีอันิมสุปิมาราตุมาพันทานปนโลกิเจงซีเกสุปินสวัตตุมกัจจิปินแดงอัซอนเซทักปนโลลาเกปูโฮปูโฮเกซอนนีอัลเลโดอะเกล็อกลาเป็นอะเกแอร์เฮโลอะเกล็อกอะปูโฮอัลลองเกรูอัลลิปอะมังอัซอนซีริปปนนางโปลาเป็นปุทอดอะพรังเซกิริปอัลลองวูอักอังโฮกะปะกามอะพานอะริปซักปะกอมนางจีลาเป็นอะเกแอร์อะปูโฮบังเกฮิจาบอะมังอัลลองสวัตเทงปีอะรงปาร์จับดุนางจีปุทอดลาเกจอยห้องทอร์จอยห้องทอร์เกทักอะเลียร์ลาเกอะกีอีกนางจีลาเป็นอะมังอะเกล็อกริปซีอะไรอะลองตาวัวเมกริปดุนเป็นจัมบิเลียทอนปาร์จับดุนางจีปุทอดอะดุนชูเกทักลาเกริกองริกองเกทักลาเกอะกีอีกซีรานางจีลาเป็นอะมังอะลองอะกีแอร์ซีริปนางจีริกองเฮโลกิเชงเซปินโซมาราตุมกัจจิปินแดงอะปิโลริกองอะซอนดูลาเกริกองมังแอร์ริกองเบอร์มุงริกองเวดวอดลาเป็นริกองบามอนเฮโลลาเป็นปุทอดกิทักทูลาเกจิปันเฮโลจิปันกิทักลาเกอากิอิกซีรานังจีลาเป็นถักตังเด็ดเป็นอภีสบายหอมนังจีอาดุนทูลาเกจัมบอรองจัมบอรองเกฮิตีกิดูนาฮูดฮอร์มุสุกิทับอดิมอพันโลลาเป็นปุทอดโซปินโซอปินแดงทักเด็ดเป็นอภิโซอาร์โลอัตุมอปินแดงทักปอนปังเจงโลกิเจงเซลาเกจิรอิเคโลจิรอิเกโซอาร์โลอัตุมกัจิเปอร์อปิโลลาโซอปิเกอากิอิกอาฮอนรันเซทักนางจีลาเป็นปุทอดอาดุนชูลาเกปินีปินีเกโซอาร์โลอัตุมอาวามาเบอร์ลองกัจิอีอปิโลลาเกอากิอิกอาฮอนรันซีซีบัวไอฮีปังตอกเป็นรันดุนซีทักนางจีปุทอดกิทักชูลาเกวามกอกเฮโลวามกอกกิทักอลองอากิอิกลาเป็นอากิลอกอาลีร์ซีกับปังตอกวามกอกอลองเบอร์มุมพองรองอังซูซูบิอาร์โวอาไปปีอาไปโซเฮฮุยอามังริเป็นวูซัวเมกริปอนซีทักตังเดตอพีปุโรเตอาบูฮอมนางจีลาซอนเซเซอร์ดิฮุนตะกาเบียเคยตุมโซอาโลโซปินโซกัจจิปินแดงอาซอนอันทันเด็ดเป็นอภีปุทอดปิอุมปิลิมลาเป็นอันปาร์ตะกาเบียตุมอปีรีกัจจิปินแดงอาซอนอันทันปอนทุโลกาเบียเคยตุมอปินแดงซุมปอดอาฮอนกับประมาณอักรองซอนนีโดลาเกโพโลอาฮอนลาเป็นอิงกิฮอมมาเตฮอนกีเฮโลโพโลอาฮอนกับประมาณดัมลาเกโพโลอาทีกิเกรีย

0: อรหุดนางลีโลเตปังรุมเอ็ดสีมีจงเกรดเป็นอามือปัจจกักเอ็ดสีบุทธตะการีเป็นเจงสีผู้ลัวฮอนประมาณปุละเป็นฮอนเกียฮอนกับประมาณดำละเกอิงเกียฮอมอุปปุละเป็นอุปเดตเป็นอภีบุทธล่างกังซามาลงนิมทุสีตกปุละเป็นกิตกปังดุกเนบซีอัปล่างปินจงโปละเป็นอัปล่างมันเด็ดเป็นอภีปุทธปะเกรงทุซีตะการีเป็นอาฮอนเจงซีฮอนเกียฮอนประมาณโปฮอนอลองอซอนอซอนอลีรมาเตอากาลารกับประมาณพันเทงเปียทีอารวูละเป็นเทงเปียฮูเทงเปียอังโกรเฮฮุยเป็นซีประมาณลมซอนซีฮอนอลีรกับประมาณดามาซอนละเกอากิลอกอลีรละเกพูลัวลีรมาซีดุกอกโลละเป็นประมาณลมละเป็นอักิอิกอลีร์เกซิบูซันตอกอาร์ตูจิงนันโนปักบานซิลูกาอาฮูเฮฮุยเป็นซีอักิอิกอลีร์ประมาณโลละเป็นอักิเอร์อลีร์ละเกลาฮาดัมปิจุกอาร์โบเฮฮุยเป็นซีฮอนอักิเอร์ประมาณโลละเป็นอักิเอร์อลีร์กับประมาณดัมละเกลองตาร์ปองอังโกรเป็นทาร์มิดเฮฮุยเป็นซีประมาณโลลาเฮฮุยอาฮอนซีกาบีอาเคยาตุมนอนพุตาประมาณบอมซีนอนอันเกอาซอนอาซอนอาปีรีตาปินแดงปอนลองโลอาพรางอาหุดเป็นสินตุมาเตเซรดิฮุนาบังกาบีอาเคยาตุมาพันกิเพียรกิทักละเป็นฮอนกับประมาณเป็นดังล็อกกูปีกูเมนตุละเป็นกูปุซอนอาปอราหุดซีอาซอนอาซอนอาปีกับจิปินแดงนางจิมาลาเฮฮุยอาพุทักทานติกังเป็นกาบีปูอังเทกอิกิบิปีติกังเทกอปอดนอนพุตาอิลิตุมกาบิอาเคยเกดอานาตุมเกเซอร์ดิฮุนาพันมันเป็งเป็นกิโมปอนเวอร์ซีอาเมนปัจจทังโลลาปูอันซีปินินิลีกาบิอาเคยอลองอาปินเดงสมปอดอลัมทีเกทันอิงตอนปอนอีกอกโลกาดอม
1: นอนเหตดังลิตุมลามจิโรเจแมกอังเดงอลองkarbi khai pining sumpot aputhak hunali teron pike than lamjiro arjulong tanglo labang so jai mek ang deng long adun thu arju iklonang internet chipari deng pen kachiri nang ji mate responsible internet use aputhak senkaning tipi senkan kiming tipi ke than alamjiro arju iklonang
2: pininili internet ke en akimi lapen akhi no aputhak lamjir ke than ponjia phansi bor ilo internet pen munira kai penangan kirla lo la solong akimeta do akhenota do penangana kerap la pen awar site do lo ke charli ahin punon business ahin punon ta sita labang solong akhing no matia akena hok ponta do ko jong pon me nona lomakai anutinare deng ta smartphone ke dosi ke ong la sopen social media long kabacha thang thap kachi putot pen cheng lok labang so phone pen kichu bai kechong thui pen rata phan kapamang hua son ta duko lasi la hayang ton pen chiri ponja phan ilitum ko son pen si internet mati social media ki en ponji ma labang le chethan da mixena internet along ilitum ajat ason ta long ponji mathek long ponji sita la so along akimi akihinu ilitum phartek nangji ilitum internet ke enpen ali chepalongji phansi charli nangji lo charli osomaratum phansi tami penangan avar sai longji nanglitum ladak kopiang dingsi charli bomma la soting pen question answer punon nanglitum chini neason anta nanglitum aphan akerap longji lapen akejoy pen online training lahai sitami nanglitum chini dun pen avar sai sitami chuendu nangji social media along pen sitami worrying our psychic lang abirta lahai sitami nangli tum long dunji la pen nangli tum kiphir ke thak ke thek hem pen che salam thek an ason sitami nangli tum social media along che paklang dun pen cho jordan ime la pen thu ke so ki un e mate ke so kang dang punon ake joy pen si che lang our sai lahai an sitami nangli tum birta long pen our sai che endun nangji sorkar scheme lahai pendang lok chirok tok amai anta birta long dunji lahai hello ilitum social media mati internet pen mission ke en ali kachepa long dun mati nanglitum lahai birta long pen ahok kali kalang patini at pen

0: แหว่งปออีนิงแกร้องอู้เลย
1: นี่ลิลี่นางลีหินเป็นปีนี้นางลีสุริยาไซจิบิดามก็เป็นนี่ลีตัวมาสตูดิโอลงอันนางลีวังลาเป็นนี่ลีตัวมาพันลาจางเมเลนกติกีพุทธะลำเทจิฮุจิพุทธปนเจพันลาบังสาวาร์ไซนังคิปีปอดนางลีพันชูรูปาร์ปิกลนี่ลาเป็นนางลีเกเลมาไซลงสิตาเมอันสุเซอาร์นัมบาริเทเลฮิจเมลาเป็นบิดีแกนังปปีดลนะอาศัยอภรจกต่างโลกสิอิริทุมจิหุจิปุระลำเทเกลาปอนเลงตอนนังนี้นางลิพันสิตาเมสุริสุริยาการดมปัจเจกลอการดมนี
0: ้การดม
2: ลาปอนอภรนางลิทุมรองรูปอาจารย์เมกอังเดงลองเป็นมิเลตมาติจังเมเลนกติกีพุทธักลิลิงติปีลาเป็นหุดบังผู้จูนิสรองพระตุมังบังจิหุจิปุตอาร์จลองอีกต่างโลกรองรูปอาจารย์เมกอังเดงลองเป็นกีลาปอนสิกังตอนิกโลison kenang sot ke pachini lamjir arjuik tha akashvani dipu ajay me karjudun ji phan arniwang ta da porphai troxy raminit kepen porphai sir kepan lapen arnikang sam porphai phopen porphai trok raminit thong kepan akashvani dipu ajay me youtube live streaming akera penang litum arjulong ik ji lapen akashvani dipu ajay me kedo an karjudun ji phan ada porphai phora minit phoke ba porpen ajo porphai kepan FM bena long pen megahertz parui sira tok bora sirkep la pen news on air app akira penta nang litum arjulong ikji la pen an parta kachini jia phan Facebook Twitter Instagram YouTube along penta nang litum akashvani dipholong humridam iktame kinang sotke pachini lam jirke la panik chotlo